0: Rakhnikov.
1: แบบไหนจะดีกว่า
2: ฟังเสียงเพลงกันไพเราะ
1: กับผู้หญิงสวย3คนที่รู้ใจ
2: ยามราตรี
1: ณที่พัทยาเหนือ
2: หรือพัทยาใต้